ไอ้ดากินเลยไว้ตาตาลาเล่นดีเยอะไว้ตาตาลาเนื้อเพลไว้ตาตาลาบาตือคู่ไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบื่อดีแย่ไว้ตาตาลาไอ้เย่กุบลุ่มไว้